มาตายมาไม่ตายไปเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดแล้วทำไปบิดาชกุชิพยันชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูเช่นไม่ยันมาในงงในคุณทำไม่รักคุณน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิครีกอร์เนย์สิกาอุเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูแอนด์ตัวเอ듀เคชันเซ็นเตอร์โอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาอุเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิกรีฮาเลมาโกรมาบิกรีโอโกรมาอีเบงก์เบงก์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิกรีโอเอียไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปิ้งชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होई कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को ब्याट्री पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हौ आमा मते आने डाके औ तालो बेताल महिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसी हौ यो फोन नम्बर 0215547787 9942535141 अब भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड